0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ในโซเชียลตอนนี้นะเห็นใครๆก็ไปไอซ์บาร์นะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยแต่รู้ไหมคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการแช่น้ำแข็งอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของไอซ์บาร์ไม่ใช่การทนหนาวให้ได้นานที่สุดค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การฟื้นตัวของร่างกายอ่ะอย่างมือใหม่แช่น้ำเย็นประมาณ 10-15 องศาก็พอนะคะแล้วก็แช่ในเวลาสั้นๆ 2-5 นาทีค่ะส่วนใครที่อยากได้ประโยชน์มากขึ้นให้ลองทำแบบคอนทราสต์เริ่มจากซาวน่าหรือว่าแช่น้ำอุ่น 10-15 นาทีแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็น 1-3 นาทีทำสลับกันไปมา 2-3 รอบค่ะหลังทำนี่บอกเลยว่าผ่อนคลายแบบสดชื่นจริงๆนะคะไอซ์บาร์ที่ดีไม่ใช่เย็นที่สุดแต่ว่าเย็นแบบพอดีแล้วก็ทำให้ถูกเวลาเพราะลองจิวิตี้ไม่ได้แข่งกันว่าใครอึดกว่าแต่แข่งกันว่าใครดูแลร่างกายได้ยาวนานมากกว่าต่างหากค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: ม
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: ียกรินคำกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลคอล
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เตรียมพิจารณาขยายสิทธิ์ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ได้รับสิทธิ์ที่ตกหล่นอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะมีการเสนอขยายสิทธิ์ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจำนวน 13.18 ล้านคนสามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องไปอีก2เดือนคือเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน2569เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ได้รับสิทธิ์ซึ่งยอมรับว่าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เป็นโอกาสของผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นจากระบบเพราะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมากว่า5ปีทำให้มีผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจำนวนมากอีกทั้งฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ยังมี

ความละเอียดมากขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้ชัดเจนพบว่าจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ9ล้านคนมีคนอายุระหว่าง 18-60 ปีมากกว่า5ล้านคนส่วนใหญ่ไม่มีรายได้และทรัพย์สินนอกจากนี้รัฐจะนำข้อมูลดังกล่าวมากำหนดนโยบายช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มด้วยการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพสร้างโอกาสการมีรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวัยทำงานแทนการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการเพียงอย่างเดียวมาต่อกันที่สหรัฐระงับการโจมตีอิหร่านชั่วคราวเปิดการเจรจาคลี่คลายวิกฤตฮอร์มุซขณะทรัมป์เตือนพร้อมโจมตีซ้ำหากการเจรจาไม่คืบหน้าสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหรัฐอเมริการะงับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านเป็นการชั่วคราวหลังเปิดฉากทิ้งระเบิดต่อเนื่อง13วันเพื่อเปิดโอกาสให้การเจรจาทางการทูตเดินหน้าลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยืนยันว่าพร้อมกลับมาปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งหากการเจรจาไม่บรรลุผลขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยระบุว่าการหยุดโจมตีของทั้ง2ฝ่ายถือเป็นสัญญาณเชิงบวกโดยมีเป้าหมายกลับไปสู่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวและหาทางประนีประนอมในประเด็นการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านและโอมานได้หารือทางเทคนิคหลายรอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซและการเจรจายังคงดำเนินต่อไปแม้คณะผู้แทนโอมานจะเดินทางออกจากกรุงเตหะรานแล้วอย่างไรก็ตามสถานการณ์ยังคงเปราะบางท่ามกลางการเตรียมเยือนกรุงวอชิงตันของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลในสัปดาห์หน้าซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางการเจรจาและเสถียรภาพด้านความมั่นคงของภูมิภาคปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเงินฝากประจำทุกประเภทครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด. 90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับถ้าฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: บ้านทาวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: Run Forward Extra We play all the hits
2: Love me now he loves me he holds me tight then lets me go he loves me now he loves me he holds me tight

0: ้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกรมแพทย์ทหารเรือนำสารนวัตกรรมทางการแพทย์จัดแสดงเวทีแพทย์ทหารอาเซียนสะท้อนศักยภาพงานวิจัยไทยสู่เวทีนานาชาติด้านพายุไต้ฝุ่นโนอึนขึ้นฝั่งภาคใต้ของจีนเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายมณฑลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
4: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: องทัพเรือโดยกรมแพทย์ทหารเรือได้รับการคัดเลือกให้นำผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์เข้าร่วมการจัดแสดงในการประชุมวิชาการแพทย์ทหารอาเซียนครั้งที่6 AMMC ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีการก่อตั้งศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียน ACMM และเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพโดยกรมแพทย์ทหารเรือได้นำสารนวัตกรรมทางการแพทย์ร่วมจัดแสดงประกอบด้วย Easy Transfer Device ETD โดยนาวาเอกนายแพทย์เถลิงเกียรติแจ่มอุดิตรัตน์กองรังสีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือโดยอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบสายผ่านลดแรงเสียดทาน Cover Ball Bearing ช่วยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทำได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยประหยัดพลังงานและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหลังในบุคลากรเหมาะสำหรับงานฉุกเฉินงานแพทย์สนามและงานบริการสาธารณสุขหุ่นฝึกการห้ามเลือดโดยโรงเรียนนาวิกเวชกิจกองวิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือโดยเป็นอุปกรณ์จำลองสถานการณ์เพื่อเสริมทักษะการปฐมพยาบาลและการห้ามเลือดบาดแผลจากกันในการปฏิบัติการสนามและนาฬิกาตรวจจับความร้อนในร่างกายโดยกองวิชาการป้องกันกรมแพทย์ทหารเรือและนวัตกรรมตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อป้องกันภาวะเจ็บป่วยจากความร้อน heat injury ในการฝึกและการปฏิบัติภารกิจสำหรับการเข้าร่วมจัดแสดงในเวทีระดับชาติครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของการแพทย์ทหารเรือ

0: และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพดูแลรักษาผู้ป่วยตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์อย่างยั่งยืนขณะที่พายุไต้ฝุ่นโนอึนขึ้นฝั่งภาคใต้ของจีนเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายมณฑลกระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักอุตุนิยมวิทยาของจีนร่วมกันออกแถลงการประกาศเตือนภัยพายุโนอึนซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงที่สุดที่พัดเข้าสู่จีนในปีนี้โดยเป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกที่12ของปีและเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่3ของจีนในเดือนนี้ขึ้นฝั่งที่หุยตงเมื่อเวลาประมาณ 3:50 นาทีของวันอาทิตย์ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ของมณฑลเจียงซีหูหนานกวางตุ้งเสฉวนซานซีการซูและซินเจียงตอนใต้ตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ถึงเย็นวันจันทร์หลังเคลื่อนที่ผ่านมณฑลกวางตุ้งและฮ่องกงด้วยกระแสลมแรงต้องอพยพประชาชนมากกว่า 70,000 คนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยโดยทางการได้เตือนภัยระดับสีแดงเกี่ยวกับน้ำท่วมฉับพลันในหลายมณฑลพร้อมขอให้ติดตามสถานการณ์คำเตือนเรื่องน้ำท่วมการอพยพและการป้องกันความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นทำให้มีลมแรงฝนตกหนักต่อไปจนถึงวันอังคารโดยมณฑลฝูเจี้ยนอาจมีฝนตกหนักมากเป็นพิเศษจึงให้ทางการท้องถิ่นเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดรวมถึงฟื้นฟูภูเขาและน้ำท่วมสถานที่ก่อสร้างหุบเขาและสะพานขณะที่รถไฟความเร็วสูงและรถไฟข้ามแดนมากกว่า190เที่ยวในมณฑลกวางตุ้งต้องถูกระงับให้บริการทั้งหมดส่วนสนามบินหลักในเซินเจิ้นกวางโจวและฮ่องกงยกเลิกเที่ยวบินรวมกันมากกว่า 1,000 เที่ยวบินส่งผลให้ผู้โดยสารตกค้างเป็นจำนวนมากปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
1: กรมการขนส่งทางบกเตือนป้ายแดงที่ระบุชื่อห้างร้านไม่ใช่ป้ายแดงที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกและผู้ที่นำมาใช้บนท้องถนนอาจเข้าข่ายใช้รถไม่จดทะเบียนมีโทษจำคุก6เดือนถึง5ปีและปรับ 1,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยป้ายแดงที่ถูกต้องจะต้องมีลายน้ำตรากรมการขนส่งทางบกบนแผ่นป้ายเท่านั้นและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Come Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามิน C แต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไรถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได
0: ้ Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits Don't you know that you are love itself You are love itself Hit musicMusic.

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมาก

0: ได้เลยพิมพ์ @mun 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น. 0 วินาที
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุฒิกรคอนบุรีครับราคาน้ำมันโลกดิ่งลงกว่า 5% หลังสหรัฐส่งสัญญาณชะลอโจมตีอิหร่านเปิดทางเจรจาขณะหน่วยงานความมั่นคงแสดงความกังวลต่อคลังอาวุธสหรัฐในตะวันออกกลางเริ่มตึงตัวด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น350บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 66,000 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงอย่างแรงหลังสหรัฐส่งสัญญาณชะลอการโจมตีอิหร่านเพื่อเปิดทางให้การเจรจาทางการทูตเดินหน้าต่อโดยน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือปิดตลาดลดลงร้อยละ 5.7 อยู่ที่ประมาณ91ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสหรือ WTI ลดลงร้อยละ 5.4 หรือประมาณ84ดอลลาร์ต่อบาร์เรลโดยก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันพุ่งกว่าพันดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กลับมารุนแรงอีกครั้งในช่วงต้นเดือนแต่ล่าสุดเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการเปิดพื้นที่การเจรจากับอิหร่านดำเนินต่อไปขณะเดียวกันสื่อสหรัฐรายงานว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเตือนผู้นำสหรัฐว่าปฏิบัติการโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาใช้เป้าหมายทางทหารที่เตรียมไว้เกือบหมดแล้วอีกทั้งประธานคณะเสนาธิการร่วมยังเตือนว่าหากเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่รอบใหม่อาจกระทบต่อคลังกระสุนและขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น350บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 66,000 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,000 บาทขายออกบาทละ 65,200 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,702 บาท 32 สตางค์ขายออกบาทละ 66,000 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น350บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีได้เริ่มทำการประมงโดยอ่าวทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันช่องแคบปะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ช่วงนี้กระแสของ Longevity กำลังมาแรงนะคะอยากรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร Longevity นี่ไม่ได้หมายถึงการมีอายุยืนยาวแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆคือการมีอายุยืนยาวแบบยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะลองนึกภาพดูคนอายุ80ที่ยังแข็งแรงเดินเที่ยววิ่งได้ตีกอล์ฟได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้นี่ละค่ะเป้าหมายของ Longevity ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีอายุ100ปีแบบติดเตียงไงแต่เราอยากจะมี health span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้ยาวที่สุดนะคะดังนั้นเริ่มต้นง่ายๆค่ะออกกำลังกายนอนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีต่อร่างกายลดความเครียดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะจำเอาไว้ค่ะว่า Longevity ไม่ได้เพิ่มแค่จำนวนปีในชีวิตแต่มันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกปีที่เรายังอยู่ได้ค่ะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: Facebook เบียนทีเมคโฮม
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: Now we smart connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

มื้อกลางวันทานอะไรเป็นอาหารกันบ้างนะครับแหมได้จอยๆกับไดเอทเพปซี่จากอดิสันเรย์สักมื้อหนึ่งนะครับสักเพลงหนึ่งนี่น่าจะเข้ากันด้วยนะครับสวัสดีชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ไดรฟ์แฟน88ด้วยนะครับในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กเจภัสวัตมาแล้วนะครับมาพร้อมกับเพลงมาพร้อมกับข่าวสารนะฮะอยู่ด้วยกันครึ่งชั่วโมงสั้นๆครับเป็นแลนด์มาร์คใหม่สำหรับชาวเชียงใหม่ต้องอัปเดตกันนะครับความคืบหน้าการก่อสร้างขวงหลวงเวียงแก้วนะครับให้เป็นสวนสาธารณะเชิงประวัติศาสตร์ใจกลางเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาลงไปตรวจสอบความพื้นตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่นะครับความคืบหน้าต่างๆในการก่อสร้างพื้นที่สาธารณะเชิงประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นการประกวดแบบต่างๆเป็นการขุดค้นทางโบราณคดีครับโดยเดี๋ยวจะมีการสร้างตามแบบนะฮะแล้วก็ดูแลกันต่อไปเพื่อจะได้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ๆของชาวเชียงใหม่ด้วยเดี๋ยวรอนะครับก็ขอให้เสร็จไวๆแล้วครับตามใจหวังแล้วกันนะฮะ

0: Can you come?
1: ผ่านไปกับคำทรูจาก Jeremy Sugar นะครับยังไงเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อที่ Manforward Extra FM 88นะครับคลิกฟังออนไลน์แบบชัดใสแจ๋วก็ได้ live.manforwardextra.com ชั่วโมงหน้าเราฟังดูอลิป้านะครับกับ IDGAFโรเซ่นะครับกับ Toxic Till The End แล้วก็มี Post Malone กับ Circles ด้วยฟังกันได้นะครับที่ Man Forward Extra FM 88ครับ
2: Nawi Sampan Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
3: Stay with us and we'll be right back with more

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ช็ค Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

ือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือ

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจโครีชเชียงใหม่โทร053 242 888
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนำพลอยค่ะทัพเรือภาคที่2ร่วมประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ยกระดับเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยทั่วประเทศอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: ไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: พลเรือตรีพิสิทธิ์จตุรัสกรพัฒน์รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2เข้าร่วมประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรครั้งที่8ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพลังจิตอาสาไทยใจหนึ่งเดียวณหาดใหญ่ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายแพทย์อภิชาติวชิรพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่12เป็นประธานโดยการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่25-26 กรกฎาคม 2569โดยความร่วมมือของมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและภาคีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมยกระดับศักยภาพเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมาต่อกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่27-30 กรกฎาคม 2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
7: กรมสรรพากรออกประกาศเตือนประชาชนให้ระวังอีเมลปลอมที่แอบอ้างชื่อกรมสรรพากรโดยมักใช้หัวข้อหลอกลวงเช่นแจ้งสิทธิรับเงินคืนภาษีหรือขอตรวจสอบข้อมูลพร้อมแนบลิงก์อันตรายให้กดเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินซึ่งเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลและเงินในบัญชีทั้งนี้กรมสรรพากรขอย้ำว่าไม่มีนโยบายส่งอีเมลเพื่อ

ื่อแจ้งคืนเงินภาษีหรือให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนใดๆหากต้องการตรวจสอบสถานะการคืนภาษีให้เข้าไปที่เว็บไซต์ทางการของกรมสรรพากรเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางภาษีและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เพิ่งจะผ่านสิ้นเดือนมิถุนายนมาลองเปิดแอปธนาคารดูสิครับมีดอกเบี้ยเข้าไหมถ้ามีนั่นแหละครับคือจังหวะที่ธนาคารคิดให้คุณปีละ2ครั้งนั่นก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกับสิ้นเดือนธันวาคมแต่วิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีมันจะต่างกันนะครับออมทรัพย์ธรรมดาคิดดอกเบี้ยทุกวันครับตามยอดที่มีอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จ่ายถอนก่อนยังไงก็ยังได้ดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงไม่ได้หายไปไหนส่วนฝากประจำไม่ต้องรอ2รอบแบบนั้นนะครับแต่ดอกเบี้ยจะเข้าทีเดียวตอนที่ครบกำหนดสัญญาและกับอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถอนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งจะให้แค่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทนหรือบางแห่งฝากไม่ถึง3เดือนก็จะไม่ให้เลยครับก่อนจะเลือกว่าจะฝากประเภทไหนลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินก้อนนี้มีโอกาสจะใช้ก่อนครบกำหนดไหมคำตอบนั้นแหละครับที่จะบอกว่าฝากแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
0: MoneyForward Extra Smart Money

0: ความดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute Health
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: hmojagin.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: วังตาลโทร0910787777
1: Yeah Green Come กำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.
4: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforward

0: นี่มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา14นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกองทัพเรือเชิญชวนประชาชนร่วมชมการฝึกฝีภายเรือพระราชพิธีบนแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมสู่พระราชพิธีสำคัญอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
1: อะไรดี

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: คำเตือนในฉลากของใช้ยาก
4: องทัพเรือเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมความสวยงามของการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีบนแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมร่วมส่งกำลังใจให้กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสานพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติสำหรับการฝึกในแต่ละวันแบ่งออกเป็น2รอบได้แก่รอบเช้าเริ่มจัดรูปขบวนบริเวณสะพานกรุงธนเวลา10นาฬิกาและเคลื่อนผ่านสะพานพระราม8เวลา10นาฬิกา20นาทีส่วนรอบบ่ายเริ่มจัดรูปขบวนเวลา13นาฬิกาและผ่านสะพานพระราม8เวลา13นาฬิกา20นาทีโดยประชาชนสามารถเลือกจุดรับชมได้ตามพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวโดยระหว่างวันที่3และ6สิงหาคม2569จะเป็นการฝึกจัดรูปขบวนย่อย5ริ้วและในวันที่7 10 11สิงหาคม2569จะเป็นการฝึกตั้งขบวนรวมถึงการนำเรือเข้าและออกจากท่าเทียบเรือเพื่อเพิ่มความชำนาญและความแม่นยำในการปฏิบัติก่อนที่จะมีการทบทวนการฝึกครั้งสุดท้ายในวันที่12สิงหาคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซ้อมย่อยในลำดับต่อไปกองทัพเรือจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าชมและบันทึกภาพความประทับใจของการฝึกเรือพระราชพิธีได้ตามพื้นที่สาธารณะริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและขอความร่วมมือเลือกจุดรับชมที่ปลอดภัยไม่กีดขวางการสัญจรพร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทุกฝ่ายปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:56 ที่ระดับ2เมตร91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:14 ที่ระดับ27เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:59 ที่ระดับ3เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:10 ที่ระดับ22เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:31 ที่ระดับ2เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:47 ที่ระดับ75เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:12 ที่ระดับ2เมตร52เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:28 ที่ระดับ21เซนติเมตรจังหวัดสงขลาบริเวณเกาะหนูเกาะแมวน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:46 ที่ระดับ1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:32 ที่ระดับ70เซนติเมตรและที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:11 ที่ระดับ3เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:25 ที่ระดับ1เมตร14เซนติเมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนนอนครบชั่วโมงกับนอนมีคุณภาพต่างกันอย่างไรหลายคนคิดว่าการนอนครบ8ชั่วโมงค่ะเท่ากับมีสุขภาพดีซึ่งจริงๆไม่เสมอไปค่ะคนที่นอน8ชั่วโมงแต่หลับไม่ลึกตื่นบ่อยกรนหนักหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแท้จริงเข้าข่ายพักผ่อนไม่เพียงพอได้โดยการนอนที่มีคุณภาพคือหลับง่ายหลับลึกหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยตื่นได้เองตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นดังนั้นถ้าใครที่ตื่นมาแล้วยังเหนื่อยงุนหงิดง่ายสมองไม่แล่นแสดงว่าเราอาจนอนไม่พอนอนไม่ดีก็ได้นะคะโดยช่วงที่สำคัญมากคือ deep sleep หรือช่วงที่หลับลึกค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองหลั่งโกรทฮอร์โมนฟื้นฟูสมองกล้ามเนื้อและระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นนอนนานนอนเยอะไม่เท่ากับนอนดีนะคะจำไว้ว่าการนอนเนี่ยต้องมีทั้งคุณภาพที่ดีและปริมาณก็คือจำนวนชั่วโมงของการนอนนั่นเองค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: just like
1: this is Run Forward Extra 88.

0: ลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: แชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมนตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับรัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญชวนทุกภาคส่วนร่วม

0: วด Counterpain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
2: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
1: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
2: ฮีโร่เซฟเวิลด
1: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดๆไ
2: วฮีโร่เซฟ
3: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานกพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านระบบกลางทางกฎหมายถึงวันที่5สิงหาคม2569โดยขณะนี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วกว่าหมื่นคนสะท้อนถึงความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐโดยการดำเนินการครั้งนี้สอดคล้องกับแนวทางบริหารงบประมาณของรัฐบาลภายหลังสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งมีรายจ่ายด้านบุคลากรค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคิดเป็นกว่า170%ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดพร้อมกันนี้รัฐบาลจะเดินหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการทำงานพัฒนาระบบราชการให้มีความคล่องตัวและบริหารอัตรากำลังพลให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนควบคู่กับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนโดยมาตรการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นและยังไม่มีผลสรุปบังคับใช้โดยทุกข้อเสนอแนะจะถูกนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดนโยบายที่เหมาะสมโปร่งใสและสร้างความสมดุลระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐกับการรักษาวินัยการคลังของประเทศทางนี้ผู้สนใจสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการดังกล่าวได้จนถึงวันที่5สิงหาคมนี้ผ่านระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานกพ.เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคตด้านกองการฝึกกองเรือยุทธการจะทำการฝึกยิงอาวุธในหลักสูตรพลทหารใหม่กองเรือยุทธการเหล่าทหารการปืนผลัดที่1/69บริเวณสนามฝึกยิงอาวุธกองทัพเรือในวันที่4สิงหาคม2569กองทัพเรือโดยกองการฝึกกองเรือยุทธการจะทำการฝึกยิงอาวุธในหลักสูตรพลทหารใหม่กองเรือยุทธการเหล่าทหารการปืนผลัดที่1/2569บริเวณสนามฝึกยิงอาวุธกองทัพเรือหาดยาวทุ่งโปร่งอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในวันที่4สิงหาคม2569ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 15:00 นโดยมีระยะยิงไกลสุด 16,100 หลาความสูงจองกระสุนวิถีไม่เกิน 6,000 ฟุตจึงประกาศแจ้งเตือนชาวเรือและผู้ปฏิบัติงานในอากาศให้ทราบโดยทั่วกันปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
5: ตำรวจไซเบอร์เตือนครีเอเตอร์และแอดมินเพจที่ใช้ AI สร้างภาพปลอมหรือเขียนข่าวบิดเบือนเพื่อเรียกยอดไลค์และยอดแชร์หวังสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์โดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดร้ายแรงโดยการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อดัดแปลงเนื้อหาหรือการสร้างเรื่องเท็จขึ้นทั้งหมดมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือความเสียหายได้ที่สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: สำหรับ Longevity Trend ในปี2026นี้นะคะเทรนด์แรกต้องขอแนะนำ Exercise Snacks ค่ะไม่ได้หมายถึงการกินขนมนะคะแต่หมายถึงการออกกำลังกายทีละสั้นๆ 1-5 นาทีแต่หลายๆรอบต่อวันค่ะเช่นการเดินขึ้นบันไดเดินหลังอาหารสัก 5-10 นาทีหรืออาจจะ Squat ระหว่างการทำงานก็ได้นะคะเทรนด์ที่2คือ Zone 2 Training ค่ะเป็นการคาร์ดิโอเบาๆเช่นเดินเร็วเดินชันวิ่งชิลปั่นจักรยานเอาที่แบบยังพูดคุยได้ค่ะนี่คือการลงทุนให้หัวใจแข็งแรงและเทรนด์สุดท้ายก็คือการ recovery ค่ะเมื่อก่อนเน้นซ้อมหนักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องควบคุมคุณภาพการนอนให้ดีมีการไปทำ ice bath นะคะมีการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะสรุปง่ายๆ longevity trend ในปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอายุยืนแบบมีคุณภาพด้วยค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: ังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรณ์คอนบุรีครับกรมการปกครองเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตั้งศูนย์ OSS ลงพื้นที่ถึงบ้านดูแลกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม

0: ังคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: ายณฤชาโขสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการให้นายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเร่งประชาสัมพันธ์ช่องทางตรวจสอบสิทธิ์และการยืนยันตัวตนหรือ EKYC ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ระดับอำเภอเพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ลงพื้นที่เชิงรุกถึงบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ตรวจสอบสิทธิ์รับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการได้โดยย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้ประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการได้รับสวัสดิการของรัฐส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถยื่นคำร้องได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งโดยกรมการปกครองได้กำชับให้ทุกอำเภอเร่งอำนวยความสะดวกในการรับคำร้องและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรณีข้อมูลรถยนต์รถจักรยานยนต์และผู้ร้องเรียนในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.นอกจากนี้กรมการปกครองยังได้ส่งข้อมูลผู้ทะเบียนแยกตามจังหวัดอำเภอและตำบลให้ทุกพื้นที่ใช้วิเคราะห์และติดตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามข้อร้องเรียนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างครบถ้วนและผลักดันให้ผู้ที่มีสิทธิ์ทุกคนสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างเท่าเทียมขณะที่ทางการเยอรมนียกระดับเหตุคนร้ายขับรถตู้พุ่งชนผู้ร่วมงานเบอร์ลินพรายเป็นก่อการร้ายขณะที่ผู้ก่อเหตุพยายามต่อสู้เจ้าหน้าที่จนถูกวิสามันนายกรัฐมนตรีฟรีดิสแมทแห่งเยอรมนีกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหยื่อและครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุคนร้ายขับรถตู้พุ่งชนผู้ร่วมงานเบอร์ลินพรายในกรุงเบอร์ลินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ29รายโดยทางการเยอรมนีได้ยกระดับเหตุการณ์เป็นการก่อการร้ายขณะที่ตำรวจเยอรมนีเผยแพร่ภาพผู้ต้องสงสัยชื่อนายอับดุลบอเอาอายุ21ปีเป็นพลเมืองชาวเยอรมันเชื้อสายเลบานอนมีประวัติก่ออาชญากรรมหลายครั้งล่าสุดเจ้าหน้าที่พบตัวผู้ต้องสงสัยที่ย่านชบันเดาทางตะวันตกของกรุงเบอร์ลินเมื่อเย็นวันอาทิตย์และชายคนดังกล่าวพยายามต่อสู้เจ้าหน้าที่ด้วยอาวุธปืนทำให้ตำรวจตัดสินใจยิงด้วยอาวุธปืนทำให้ผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดวงที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:38 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 19:02 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:19 น.และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเงินฝากประจำทุกประเภทครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด. 90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับถ้าฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: Construction.
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: าไปเลยครับอูชิจายไปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic

0: and we'll be right back with more hits.
1: เยกรินคำกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบักกุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคลอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: มเด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจโครีเชียงใหม่โทร053-242-888
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 น. 0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45จังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนงดขึ้นลงเขาม่อแต่เขาตะเวหลังเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีขณะที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางด่วน3สายทางช่วงวันจุดยาววันที่28-30 กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ออกประกาศด่วนที่

เอสามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บโดยฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่าผู้ก่อเหตุใช้เส้นทางภูเขาในการหลบหนีและอาจหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้านการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางด่วน3วัน3สายทางช่วงวันหยุดยาว 28-30 กรกฎาคม 2569การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกตพ.กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในช่วงวันหยุดราชการระหว่างวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคม2569เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องการยกเว้นค่าผ่านทางจะมีผลในวันอังคารที่28กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมวันเข้าพรรษาตั้งแต่เวลา 0:00 น. 1 นาทีถึงเวลา 24:00 น. ของแต่ละวันโดยเส้นทางที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงถึงบางนาถึงดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะถึงบางโคลถึงศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินถึงปากเกร็ดจำนวน10ด่านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บเงินทางนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือผู้ใช้ทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้าขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อการเดินทางช่วงวันหยุดยาวเป็นไปอย่างปลอดภัยสะดวกตลอดเส้นทางปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอและประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ส่งผลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยฝั่งตะวันออกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นเล็กน้อยส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกทะเลมีคลื่นปานกลางขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ

0: like that.
1: Mum Forward Extra Happy Family Time
2: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนเครียดสะสมทำให้แก่เร็วจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะและไม่ใช่แค่รู้สึกแก่นะคะแต่ร่างกายแก่เร็วขึ้นจริงในระดับเซลล์เลยเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรังนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเรื้อรังเพิ่มการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการเสื่อมของเซลล์และการทำลายเซลล์ผลที่เห็นได้ชัดคือหน้าโทรมผิวหมองใจสั่นนอนหลับยากไขมันสะสมง่ายอ้วนง่ายภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นสมองล้าสมาธิแย่ความจำลดลงค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าความเครียดเรื้อรังนั้นนะคะเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งค่ะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ดีต้องมันสังเกตว่าคนในบ้านของเราเครียดหรือไม่นะคะหลายครั้งค่ะพวกเขาอาจตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงร่างกายบันทึกไว้หมดแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการความเครียดในครอบครัวนะคะเช่นชวนกันเดินเล่นคุยกันหลังอาหารชวนกันทำสมาธิค่ะจำไว้ว่าการชะลอวัยนั้นไม่ใช่แค่การใช้ครีมหรือว่าการกินวิตามินนะคะแต่คือการรู้ทันความเครียดและบริหารจัดการความเครียดให้เป็นค่ะ
1: Mum Forward Extra Happy Family Time
2: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.
2: อุ๊ยคัมเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มล้ำขนาดแต่คนจำบ่ได
3: ้อ๋อยัง

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับผู้อำนวยการเจ้าท่าจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนชาวเรือระวังคลื่นลมแรงจากอิทธิพลมรสุมในอ่าวไทยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือระหว่างนี้จนถึง30กรกฎาคม69อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2 สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: ายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนผู้ควบคุมเรือและชาวประมงเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่26ถึง30

0: มากกว่า3เมตรขณะที่อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอาจสูงกว่า2เมตรในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสขอให้ผู้ควบคุมเรือและชาวประมงปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรขอให้งดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้ขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการทางทะเลติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและป้องกันอุบัติเหตุทางทะเลและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
1: ตรวจไซเบอร์ออกประกาศเตือนประชาชนให้ระวังกลโกงรูปแบบใหม่หลังพบมิจฉาชีพใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ Facebook โพสต์ข้อความอ้างว่าแจกแผงโซลาร์เซลล์ฟรีเพื่อดึงดูดความสนใจและหลอกลวงผู้เสียหายจากนั้นจะชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่ม LINE พร้อมมอบหมายภารกิจกดถูกใจหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนโน้มน้าวให้ร่วมลงทุนโดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือเงินปันผลในอัตราที่สูงในช่วงแรกผู้เสียหายบางรายอาจได้รับเงินตอบแทนจริงทำให้หลงเชื่อและตัดสินใจลงทุนเพิ่มแต่ภายหลังมิจฉาชีพจะหลอกให้โอนเงินมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายไม่สามารถถอนเงินคืนได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายรวมหลายล้านบาทตำรวจไซเบอร์แนะนำให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อโพสต์แจกของฟรีที่เชื่อมโยงกับการลงทุนไม่โอนเงินเพื่อทำภารกิจหรือรับผลตอบแทนและควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งหากพบเบาะแสหรือได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์สามารถแจ้งสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: สียงจำกัด
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
2: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ผ่านไปกับ How Do You Sleep งานจากแซมสมิธนะครับมีใครคิดถึงงานอัลบั้มใหม่ของผู้ชายคนนี้บ้างเพลงใหม่ๆนะครับเดี๋ยวรอฟังได้เลยเพราะว่าปีนี้กลับมาแล้วนะครับกับสตูดิโออัลบั้มชุดใหม่ของเขานะครับในชุดที่5แล้ว Hazel Eyes นะครับคือชื่ออัลบั้มแล้วจะมาพร้อมกับซิงเกิลแรกก็คือ My Guy นั่นเองได้เจอกัน21สิงหาคมนี้นะครับจะปล่อยอัลบั้มเต็มฟังพร้อมกันทั่วโลกเลยแล้วมีใครคิดถึงผมบ้างหรือเปล่าบอกว่าอุ๊ยเจอกันทุกวันเลยจะคิดถึงอะไรล่ะเย็นๆแบบนี้อยู่ด้วยกันนะครับกับเจภัสวัตนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect ฟังเพลงไปด้วยกันนะครับพร้อมกับการจราจรเดินทางของคุณในทุกเย็นวันนี้น่าจะไม่ติดมากเนาะสำหรับรถรานะฮะเพราะว่าบางคนก็หยุดเนาะบางคนหยุดเองนะครับบางคนก็มีหยุดให้บางคนก็แกล้งหยุดเอาแล้วแต่ละกันนะครับอยากฟังเพลงอะไรฟังกันได้ที่นี่นะครับแล้วก็ขอกันได้ทาง LINE @manforward พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งรายชื่อเพลงมาเลยนะ

0: งานจากฟูจิคาเซ่นะครับกับเพรม่านะครับซึ่งแปลว่าความรักนะฮะคนเราจะหาความรักดีๆได้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากที่รักตัวเองให้เป็นก่อนนะครับเคยได้ยินไหมใครรักตัวเองอยากจะดูแลตัวเองนะครับต้องทำตัวเองให้ดูดีด้วยใช่ไหมอยากจะผิวหน้ากลับมาชุ่มชื่นดูฉ่ำวาวแบบมีน้ำมีนวลกันบ้างหรือเปล่านะฮะFlorenza Clinic ครับเขามีโปรแกรมตอนนี้ฮะน่าสนใจมากคือโปรแกรม Bio Wow Skin นะครับเป็นการช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าดูสุขภาพดีจากภายในนะครับมูลค่าถึง 5,900 บาทเลยทีเดียวแล้ววันนี้ความพิเศษคือเจมี่มาแจกคุณ2รางวัล นะครับง่ายๆเลยชาวมัน Forward Extra พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วย Florenza Clinic ส่งมาที่ LINE @manforward ได้เลยนะฮะย้ำอีกทีนะพิมพ์88เลขคลื่นเรานี่แหละเว้นวรรคตามด้วย Florenza Clinic ส่งมาที่ LINE @manforward นะครับ2รางวัลรับไปนะครับจาก Florenza Clinic นะครับโปรแกรม Bio Wow Skin มูลค่ารางวัลละ 5,900 บาทเลยจ้า
1: Manforward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ในโซเชียลตอนนี้นะเห็นใครๆก็ไปไอซ์บาร์นะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยแต่รู้ไหมคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการแช่น้ำแข็งอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของไอซ์บาร์ไม่ใช่การทนหนาวให้ได้นานที่สุดค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การฟื้นตัวของร่างกายอ่ะอย่างมือใหม่แช่น้ำเย็นประมาณ 10-15 องศาก็พอนะคะแล้วก็แช่ในเวลาสั้นๆ 2-5 นาทีค่ะส่วนใครที่อยากได้ประโยชน์มากขึ้นให้ลองทำแบบคอนทราสต์เริ่มจากซาวน่าหรือว่าแช่น้ำอุ่น 10-15 นาทีแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็น 1-3 นาทีทำสลับกันไปมา 2-3 รอบค่ะหลังทำนี่บอกเลยว่าผ่อนคลายแบบสดชื่นจริงๆนะคะไอซ์บาร์ที่ดีไม่ใช่เย็นที่สุดแต่ว่าเย็นแบบพอดีแล้วก็ทำให้ถูกเวลาเพราะลองจิวิตี้ไม่ได้แข่งกันว่าใครอึดกว่าแต่แข่งกันว่าใครดูแลร่างกายได้ยาวนานมากกว่าต่างหากค่ะ
1: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิ้งใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
4: live.manforwardextra.com
3: เสียงชัดไม่มีซาก

0: ใครที่ฟังมัน Forward Extra Episode 8อยู่ตอนนี้นะครับแล้วคุณมีลูกมีหลานที่ฝันอยากจะเป็นหมออยากสานฝันให้ลูกให้หลานให้ใกล้ฝันมากขึ้นนะครับก็ต้องมาลองกับคอร์สนี้ก่อนเลยนะครับสำหรับค่าย Gen Med Academy ครับตอนนี้เขาเปิดรับสมัครแล้วนะครับคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยเป็นค่ายสายแพทย์นะครับทำให้ลูกคุณเนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์การเป็นหมอจริงๆ2วัน1คืนเลยทีเดียวเปิดรับสมัครแล้วนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นวันที่ 1-2 สิงหาคมนี้ครับที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงนะครับเรื่องของการทดลองเจาะหมู่เลือดฝึกเย็บแผลศึกษากายวิภาคจากอวัยวะจริงนะครับฝึกช่วยชีวิตด้วย CPR ทดลองกิจกรรมทันตกรรมด้วยและเขาแถมฟรีนะครับทดสอบวัดศักยภาพวิเคราะห์แบบรายบุคคลเพื่อวางแผนความสำเร็จลูกคุณได้อย่างตรงจุดพร้อมกันนั้นรับวุฒิบัตรนะครับ3ใบที่พักอาหารทุกมื้อแล้วก็เสื้อค่ายตลอดกิจกรรมเปิดรับนะครับน้องๆแล้วนะฮะโทรด่วนได้เลยครับ0096นะ891-9399นะครับย้ำอีกที0968919399สำหรับน้องๆที่อยู่ป.5ถึงม.3และรับจำนวนจำกัดเพียง100คนเท่านั้นตอนนี้ใกล้เต็มแล้วนะครับหรือว่าติดต่อมาที่ line@genmedacademy เพิ่มเติมรายละเอียดได้นะครับ Facebook page genmedacademy สถาบันปั้นแพทย์รุ่นใหม่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อทางออนไลน์นะครับฟังเพลงกันได้คลิกเลย live.manforwardextra.com เพราะว่าเดี๋ยวทางวิทยุเนี่ยมีรายการจากสถานีรออยู่นะฮะ
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

0: อาคารเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังงะ
2: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไมล์แล้วคุ้มสะใจแบบ
3: โอ้ my god
2: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยไมล์คุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย mybynt.com
4: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
5: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
6: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
7: โดยธีรธรรมมังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

macamkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com. คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับทาง Man Forward Extra FM 88นะครับกับทางนี้ทางวิทยุด้วยแล้วก็ทางออนไลน์ก็ฟังกันยาวๆไปนะครับยังอยู่กับเจภัสวัตนะฮะเดี๋ยวจะเปิดงานที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วขอมาเยอะขึ้นเรื่อยในสไตล์เพลงแบบคันทรีของอเมริกานะครับเอลล่าแลงลี่นะครับกับมอร์แกนวอลเลนครับกับ I Can't Love You Anymore ซึ่งสาวคันทรีคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่ๆที่ทำแนวเพลงคันทรีแล้วก็โฟกนะครับที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์และตอนนี้เพลงของเธอก็อยู่อันดับ1 Billboard Hot 100ด้วยล่าสุดนะฮะอย่าง Choosing Texas นะครับก็คือขึ้นอันดับ1แล้วก็โดนเบียดแล้วก็ขึ้นไปอีกตอนนี้กลับขึ้นมาอีกแล้วนะฮะเราก็ไม่เปิดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็ขอได้ส่วนงานนี้ I Can't Love You Anymore นะครับเธอทำงานร่วมกับ Morgan Wallen นะครับเปิดให้ฟังที่มัน Forward Extra

0: ส่งท้ายด้วยงานใหม่จากมาร์สมิธนะครับกับ Heaven นะครับถ้าฟังแล้วชอบขอกันได้เลยนะครับกับมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าFM 88ยังอยู่กับเจภัสวัฒน์นะครับแล้วเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อเดี๋ยวมาฟัง Best Song Ever จาก One Direction กันนะที่คุณขอไว้อ่ะโอปาไลนะครับงานจาก Taylor Swift และงานจาก December 10ด้วยนะครับกับ Infinity อยู่ด้วยกันกับเจภัสวัฒน์ที่มัน Forward Extra FM 88ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits.Mon Forward Extra 88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านทั้งเกือบตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20 20
4: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่พลทหารมูฮัมหมัดซายฟุสฮามีกีกติกำลังคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21 กรกฎาคม 2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพลทหารมูฮัมหมัดซายฟุสฮามีกีกติไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความปลื้มปีติแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ตั้งแต่บัดนี้ถึง30 กรกฎาคม 2569นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26 ถึง 30 กรกฎาคม 2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่27 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนในวันที่2 สิงหาคม 2569ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนในช่วงวันที่27 ถึง 30 กรกฎาคม 2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่31กรกฎาคม

0: มากกว่า2เมตร
1: ชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เสียวฟันอะ
1: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลยชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บ ไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

และนี่คือ Intention นะครับงานจาก Justin Bieber featuring กับ Quavo ด้วยนะครับเป็นศิลปินล่าสุดที่โชว์ในพักครึ่งของฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็โชว์ร่วมกับหลากหลายศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็น Madonna เองนะครับมี BTS มี Shakira ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าผลตอบรับการโชว์ฟุตบอลโลกพักครึ่งครั้งนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่เขาบอกว่าโปรดักชั่นอะไรใดๆมันดูไม่ลงตัวมันไม่สมกับเป็นฟุตบอลโลกเลยนะฮะซึ่งมันก็เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับการเกิดโชว์พักครึ่งแบบนี้เดี๋ยวรอดูครับว่าในอีก4ปีจะมีแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกว่าอเมริกามันก็เป็นเจ้าภาพร่วมด้วยประมาณนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่ามันก็เหมือนกันนำเอาสิ่งที่อเมริกาถนัดมาร่วมใส่เข้าไปในฟุตบอลโลกนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ว่าที่สำคัญเลยก็คือหลังจากโชว์จบไปเนี่ยยอดสตรีมมิ่งของตัวจัสตินเองทางออนไลน์นี่โอ้โหพุ่งสูงไปถึงเกิน 100% เลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ได้ผลนะออกไปยืนเกากีตาร์อยู่ประมาณแป๊บเดียวได้ค่าตัวด้วยแล้วก็ได้ยอดสตรีมมิ่งด้วยนะฮะ

0: หมดเวลาแล้วนะครับกับเจพัสวัตสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับทั้งกลางวันด้วยแล้วก็ตอนเย็นด้วยที่มัน Forward Extra FM 88ใครขอเบนซันบูนกับBeautiful Things มาเดี๋ยวรอฟังนะครับมีงานจากริอาน่ามีจีซูเซนด้วยกับ Eye Close ฟังกันได้ยาวๆเลยนะครับกับมัน Forward Extra FM 88นะฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: แม้ยอดเงินในบัญชีจะบวกขึ้นทุกปีแต่เงินของคุณอาจจะกำลังลดลงอยู่ก็ได้เงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มบวกสะสมครับของจะแพงขึ้นเรื่อยๆโดยภาพรวมเงินที่ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยจึงซื้อของได้น้อยลงโดยไม่รู้ตัวดูตัวอย่างง่ายๆครับฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 0.5% แต่เงินเฟ้อปี2026เนี่ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5 ผลตอบแทนจริงจะติดลบ 1-2% ทันทีเงิน 100,000 บาทเหมือนกันแต่อาจจะมีค่าน้อยลงอยู่ที่ 98,000 บาทถึง 99,000 บาทก็ได้นะครับแล้วจะทำยังไงต่อดีก็แบ่งเงินเป็น2ก้อนก็พอครับก้อนแรกเนี่ยถือว่าเป็นเงินฉุกเฉินสามารถเอามาใช้ได้ภายใน 3-6 เดือนข้างหน้านี้เราจะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ตามเดิมส่วนก้อนที่2ไม่ได้ใช้ในระยะสั้นก็สามารถเอาไปลงทุนหรือว่าไปฝากประจำดูผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อนั่นเองครับเรื่องการเงินไม่ได้มีแค่คำถามว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงแต่มีคำถามที่สำคัญกว่าคือเงินที่เก็บไว้อยู่นั้นจะป้องกันไม่ให้หายไปเงียบๆได้อย่างไรครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra We play all the hits
3: Don't you know that you are love itself
2: Hit music

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือออกประกาศแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่28 กรกฎาคมถึง1 สิงหาคมนี้ขณะที่ปภ.สั่งการเตรียมพร้อมรับมืออีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
11: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
12: Greater Carbon 2สีเทา
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: รมอุทกศาสตร์กองทัพเรือออกประกาศเรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงในวันที่28 กรกฎาคมถึง1 สิงหาคม 2569โดยแจ้งว่าในช่วงวันที่28 กรกฎาคมถึง1 สิงหาคม 2569เวลา18 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำคลองเพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรซึ่งมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่28 กรกฎาคมถึง1 สิงหาคมในพื้นที่ภาคกลาง6 จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีในอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดและอำเภอบางกรวยจังหวัดนครปฐมที่อำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพานส่วนจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามในทุกอำเภอขณะที่จังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอพระสมุทรเจดีอำเภอพระประแดงและอำเภอบางบ่อและพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประสานแจ้งทั้ง6จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำคลองอาทิงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทยดิสเตอร์อเลิร์ตและหากได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784โดยเพิ่มเพื่อน LINE ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24 ชั่วโมงและมาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักมาก

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวช่วงสุดท้ายให้ติดตามครับ

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามิน C แต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไหร่ถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได
0: ้ Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra. We play all the hits.

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: LINE แม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบน้ำพลอยค่ะรัฐบาลร่วมกับร้านค้าท้องถิ่นทั่วประเทศจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ลดราคาสินค้าสูงสุด60%หนุนลดค่าครองชีพและเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้านฟุตบอลโลก2026สร้างปรากฏการณ์ธุรกิจบันเทิงลิซ่าศิลปินไทยติดอันดับคนดังรายได้สูงจากเวทีลูกหนังโลกอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ของจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยผ่านกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2569โดยร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายในราคาพิเศษภายในโครงการประชาชนจะได้เลือกซื้อสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆโดยได้รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ60ทั้งนี้ส่วนลดดังกล่าวเป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านและแต่ละสาขานอกจากนี้โครงการยังมุ่งเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนโดยใช้เครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเป็นกลไกเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ช่วยให้สินค้าชุมชนเข้าถึงตลาดได้มากขึ้นและส่งเสริมการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับชุมชนสำหรับพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันที่1สิงหาคม2569ณร้านตั้งยี่ศูนย์ซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนรวมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost พร้อมติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์เพื่อรวมการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศปิดท้ายข่าวกันที่ฟุตบอลโลก2026สร้างปรากฏการณ์ธุรกิจบันเทิงลิซ่าศิลปินไทยติดอันดับคนดังรายได้สูงจากเวทีลูกหนังโลกสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ไม่ได้เป็นเพียงมหกรรมกีฬาระดับโลกแต่ยังเป็นเวทีสำคัญด้านการตลาดและธุรกิจโฆษณาที่เปิดโอกาสให้ศิลปินและบุคคลมีชื่อเสียงระดับโลกสร้างรายได้จากการร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำและการแสดงบนเวทีระดับนานาชาติและหนึ่งในบุคคลที่ได้รับความสนใจคือลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินสาวชาวไทยซึ่งได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มคนดังที่สร้างรายได้สูงจากกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับฟุตบอลโลกในครั้งนี้โดยมีรายได้ประเมินประมาณ9ล้านปอนด์หรือมากกว่า400ล้านบาทจากความร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกและการปรากฏตัวบนเวทีสำคัญที่ช่วยขยายฐานผู้ชมสู่กลุ่มแฟนกีฬาทั่วโลกทั้งนี้ความสำเร็จของลิซ่าในเวทีระดับโลกครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของศิลปินไทยในตลาดสากลและตอกย้ำว่าฟุตบอลโลกในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อชัยชนะบนสนามเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีที่ผสานกีฬาดนตรีแฟชั่นและธุรกิจ

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: ยังไงสารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @ มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: Facebook เบียนทีเมคโฮม
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรง

0: MacBook BNT Make Home
1: ออกรถใหม
2: ่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว
1: บัตรขาวหรือบัตรชมพู
2: ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได
1: ้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500
2: ฟรีทะเบียน
1: พรบ
2: ของแถมเพีย
3: บวัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
2: ออก PCX 160รับฟรี
1: หมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาท
2: มั่นใจบริการหลังการขาย
1: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
2: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
1: ที่
2: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

แยกรินคำกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล

0: ังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: ใหม่เสิร์ช Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: Click Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่อยากถอยมือถือใหม่
2: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
3: ดูยัง
4: ที่นิยมพาณิชย์
3: iPhone 15ลดราคาอยู่
4: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครองบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้
2: คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
1: เครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
2: เอามาลดเพิ่มได
1: ้แล้วลดอีกอ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
4: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
4: ครบทุกความคุ้ม
3: ต้องที่
4: นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online mumford.com Turn on Tune in And turn up the hits Mum Ford Extra

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Man Forward Extra Music non-stop

One Forward Extra. We play all the hits. Sick.

0: ได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online MumFord.com Hits

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn it on.
2: Oh yeah.
0: And let the hits keep rolling. Man Forward Extra. Music non-stop.

0: ชื่อผม
1: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
2: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com No filler, just killer hits. Woo! Mum Forward Extra. Music non-stop.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Hit after hit. Zero skips, all energy. Man Forward Extra.

0: ลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสส

0: ้วปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: อูชิจาปานิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม
5: ่ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิล

0: วินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
1: เสพเสน่ห์ล้านนาแต่ได้เงินอุ้ยผ่าน

0: เลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ผืนแดนไทยสุขสมัยพิชัยสวัสดิ์องค์กษัตริย์เกริกไกรพระไทยสยามผสกพร้อมน้อมแซ่สองก้องพระนามทั่วเขตคามถวายพระพรบวรชัย
2: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมัน Forward Extra
3: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Mun Forward Extra Music non-stop

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: รูแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: ืนแดนไทยสุขสมัยพิชัยสวัสดิ์องค์กษัตริย์เกริกไกรพระไทยสยามผสกพร้อมน้อมแซ่สองก้องพระนามทั่วเขตคามถวายพระพรบวรชัย
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Mun Forward Extra Music non-stop